โอบาโนโยพาโนสวัสดีครับท่านโยเบียพาเลเซวันนี้โซบาโนโยพาโนอันนั้น